ราสามารถพอที่อีกตึลูนะบ้านจะยีวีดวงตัวนี้อิสตานยารักละหุนนารักนับสาอีปากบีละวีโฮเลอักวาดอีกอะไรกัน